0: 这里啦，一把塞阿别阿，这个阿家阿，大喇叭哈耶，嘿呜嘿呜嘿呜，
1: 伊扫厄伊扫厄，管我呆哒管我呆哒，伊扫厄伊扫厄，管我呆哒管我呆哒。โอเมียเปียติอาจยาเมียเปียติของว่าตายตาของว่าตายตาของว่าตายตาของว่าตายตาอีสาวเออีสาวเออของว่าตายตาของว่าตายตาอีสาวเออีสาวเออของว่าตายตาของว่าตายตาโอเมียเปียติอาจยาเมียเปียติควงว่าตายตาควงว่าตายตาควงว่าตายตาควงว่าตายตา
0: อีสาวเอออีสาวเออควงว่าตายตาควงว่าตายตาอีสาวเอออีสาวเออควงว่าตายตาควงว่าตายตาเนื้อกาอีสาวเวอร์ไปเนื้อไป

ก็นังว่าเกี่ยวยงว่าตัวเต็มเลยอาเกียร์น่ามากน่าโมเดลมาเมื่อโอ้เวหักมากเจ้าวันละ

ังวะคิวยังวะโตเทมปะเนเมวะเรเกเตสะวะเจนะวะโหเมยันเตวะนะสะเมวะเลนเฮเฮ